นั่นได้ละมูโอ้นั่นได้ยังได้ไม่ใช่แกต้องไม่ใช่ I want try อังกฤษว่าคุณอังบาดีอังกฤษยาชาชาย